0: ใช้อ่านจริงคำก็ใครจีตักปิดเป้าเต่าเต่าลอยฝันฝงเสใสอันก็เจหลอกเส้นสดพุงจีเฉียวเลงวิกินเป้าเต่ากิมเช่าเกาบิดคำนิ่มใสอันนี่นาดีเกาวิสภาวติกุกเราแต่เสื่อมอันเกาใครจีให้ก็หลอกเพียวหยาบวินมีต้อมินขิงถึงเราใสแก่จึงจากเสียงดีสำลุยว่ายงจุ้ยจับผกดีโยยินจุ้ยจันสันติสีกากจิกิงสามเฉกกลางใต้กุนดีเมื่อฝันกินเศร้าใช้ฟงเห็นสามเฉกกลางใต้ซุยกุยกินเศร้าหาเลยก้าวใส่จงก้าวโตนินกุยเสียมนินยีเอญัดยาวก้าเอซินมังมักเก่งหุนกลางทั้งก้าวใส่ฝันจิกนิ่มน้อยก็ดอกปิ้วสีก้าวสวยยุคหุนเย็ดจิกยำเก่งติดยีไอจิกจิกก้าวใส่จิตก็ดอกกุยโยจินไทยตรงยันกินเศร้าโฉดสำช้ำสำยุคหุนกุยจุกยุ่มสำยุ่มเจ๋งเศร้าโหมไม่พอเลยเองที่เสียงจึงเราใส่ลิงฉุยหลาน
1: 来到隆安深圳福田实验学校之后，我遇到了务实肯干、勇于担当的学校领导团队，还有充满朝气的年轻教师队伍。每天在一个宽松工作，我觉得比较舒心。
0: 青春没担当，欲狠没力量。三日即啲青年教师充满朝气且活力，就为教育队我哋产生力量，跟住以青春之力担当欲狠使命。又并返更活棍发光发热，老细胆子神。
2: 当初选择教师是源于对教育事业的热爱，尽自己所能点亮孩子们的前进道路。展望未来，我会继续坚持以四有好老师的标准严格要求自己，坚持立德树人，用心教书，用情育人，点亮孩子们前进的道路。做学生成长路上的引路人，
0: 使眼有醒，润佛有醒，面多经斗，双白学生表达嚟到老细的感恩之情，代表当行满系所有老细双眼最真诚的祝福。学生乐敏敏，
3: 老师你们辛苦了，谢谢您在课堂上传授我们知识，在生活中教我们做人做事。当我遇到难题时，是您耐心讲解；当我迷茫时，是您给予鼓励。您的辛勤培育，我会一直记在心里。
0: 学生曾培南，
4: 在我心目中呢，就是一个辛勤的园丁，灌输给我们知识，滋养我们成长。第二呢，是一个路灯，照亮我们前进的道路。第三是一盏永不灭的蜡烛，融化自己，让我们成长。
0: 教育足强的模样，迪家又动心，吸收当显。受封的双博假尊，就反映了自己的真切感受。跟着表示，力影又学有啲咩啲真报，咩拜成尊，都雷布海流水的色心交道，齐默默付出。假尊令玉请。
5: 感谢各位老师默默付出，用心教育孩子，看到孩子不断进步，我们心里也很欣慰。祝贤弟老师节日快乐，身体健康，桃李满园。
0: 家眷赵丹晴，
6: 老师不仅传授知识，还教会孩子做人。作为家长，我们全力配合工作，家校携手，共同守护孩子成长。祝愿全体老师们节日快乐。
0: 一句句朴实华语，一声声真挚祝福，汗水般浓浓地转洗感恩氛围。愿全体教育工作者拥抱教育初心，心境三尺更大，以牙育狠，以庆之愿，持续累世经格安稳动人的教育片转。从省真雷福电区邓龙眼更大的祝梦款，感谢陈淑珍、刘汉成报道。冠山做基本的教子的渴望，跟着跨越山海，带着热忱而来，由三尺更大眼风雷算，一腔热血收获轻创力影成尊。年老被别带，来自省真水福田区的最高老师陈岭，齐动派的水伯老师，从繁华的省真到邓龙眼，共同开去一段一年时间的最高旅程。高飞七号是我高点。六眼面对弱小学生使由佢三力夹三板的影耀球弹底，陈岭正在带队力影朗读，又加挂正中，爹发现近来的影耀加开店，齐省真进在播了差异，立足学生实际学整，爹调整了加节奏，齐受服风式，爹的影耀球弹，一以爹半人淡定镇安，从容有度，又顺水渐增